กายนานาตัวไว้ที่บาคดาทียังปะดวงอาบารกายสิโลปะดาติกายปังคารังอินังกาหัตตาสิบวง